0: งั้นอาบ้าก็ไปกันด้วยเด็กเนี่ยผู้ชมอ่ะดูพี่ผู้ชมเลยเด็กอาบ้าก็ I love you อ่ะเด็ก I miss you I love you too
1: น้องบ้าน
2: อันนี้ว่าจีน
3: กับรัตนาโปร4